0: จิตบอกไปอ่ะนะสามทันทีมหาเจสารวภูมินักอันนั้นคดีนักเก็บประสิทธิ์ที่เรียกว่าชีนันดุพิพิชนา
1: อันเท่านั้น
0: ยี่ราตรีตุ่มมีดีกันตลอดคุณดับบาร์ลูอาเมนักเก็บประดิษฐ์นานิกิอนุกเนียน
2: สารวภูมินี้จะเป็น
0: ยี่มัมมา
2: ปั๊ม
1: ยี่นี่วิธีการเทวดานะ
0: ชิตตาน
1: ักเก็บมันเองยี่ชิ
0: ยี่นี
1: ่ยี่นี่เด็ด
0: พระภูเลกาอนันตมุขริกินสุดเกียรติรานี
1: อันตรมาตรมันสุรเกลเชยกรุ